0: ครับครับ
1: Medic A, 1811.
0: Good.
2: Try to get manpower started for this call.
0: Okay, 1812.